0: ที่ชื่อว่านาวเธอช่วยได้ยัง
1: ไงมาฟรีเอ็ม
2: เรียลฟอร์บีเอ็มเซอร์วิสฟรีเ
1: อ็มเอ็มยูสฟอร์ยูฟอร์ยู
2: 42 good night
1: happy sending you